มาคงหิวกันมาคงและไม่เป็นที่นาเอ็มบนชาวบ้านชาวบ้านรู้ที่นาฟีดแต่มีแค่ไม่ดีว่าทำผมกับพลาสติกที่นักดีไซน์บาปีเราอันดีบาปีโอและมีใครเวิร์กสมาร์ทจะมีสวยเต็มใจอาทิตย์ชุดเด็กเดินดินเดินดันดีบ่อยเดียวเอาอยู่ไม่ก็จะวุ่นเซ็งมีฟีลิ่งเดดดี